0: มันเป็นมือที่นางจื้อหนูบูชาไหว้พระและดวงดาวพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ตนเป็นคนเก่งมีทักษะสีมือคมแค้วว่องไวต่อมาย้อนได้รับผลสะท้อนจากวัฒนธรรมต่างประเทศจึงได้เฮ็ดไทยแว่นบุญชีชีมีเนื้อในทีกลายเป็นวันวาเลนไทน์แบบสบับของจีนในสมัยปัจจุบัน
1: ตามหูเพลงก็ได้หูมาว่าวันชีชีนี้ได้รับการจัดเข้าในบัญชีรายชื่อมรดกนามธรรมระดับชาติงวดอมิตรของจีนในวันที่20พฤษภาคมปี2006เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: แม่นแล้วมันก็ได้กลายเป็นวันบุญที่ได้รับการสืบทอดมาแต่บูฮานผ่านการพัฒนาผ่านหลายสมัยหลายราชวงศ์จึงได้กลายมาเป็นวันบุญประเพณีที่สำคัญของจีนและก็เป็นวันบุญที่มีความหมายโรแมนติกหลายที่สืบทอดกันพันกว่าปี
1: จนกระทั่งได้รับการพัฒนาและแพร่ขยายไปฮอดญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามปัจจุบันเขาเจ้าก็มีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีประเพณีลิ้นบุญซีซีเช่นเดียวกัน
0: ส่วนประชาชนจีนโดยเฉพาะวัยหนุ่มมักจะเลือกสมรสในบุญประเพณีนี้เพื่อฝากความมุ่งหวังที่ดีในการแสดงความหักมักต่อกันละเคียงคู่กับการพัฒนาของทั่วสังคมอัตราผู้คนสมรสในแต่ละปีเลื่อนแต่มีการลดลง
1: ถือว่ามีการเลือกเอามือที่เป็นมงคลในวันบุญซีซีและตามตัวเลขข้อมูลนี่ยังแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ยุจีนนี้มีผู้มาลงทะเบียนสมรสนี่มีถึง 3,275,000 คู่ส่วนผู้ที่มาจดทะเบียนยาห้างนี่มีถึง 1,383,000 คู่ก็หมายถึงเมื่อแต่ละ 2.4 คู่สมรสก็จะมีคู่หนึ่งที่มีการยาห้างกัน
0: แมนอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกแล้วในปีผ่านมานี่เรื่องแต่เป็นปรากฏการณ์คือแนวนี้โมฮูวาปัจจุบันอยู่แล้วอัตราสมรสเป็นคือแนวใดแล้วยังคือเก่าบอหรือว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
1: สำหรับอยู่ประเทศลาวก็คงจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอยู่จีนเพราะอิงตามตัวเลขที่มีการรายงานจากองค์การสารในแต่ละปีนะอัตราการยาห้างกันนี้ก็ติดอันดับต้นๆของจำนวนคดีทั้งหมดได้โดยมีทั้งสาเหตุในตัวและก็นอกตัวแต่ว่าในสภาพรวมแล้วแม่นยอดสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกับการดำรงชีวิตของเขาเจ้าจึงเกิดมีการยาห้างกันหลายขึ้น
0: เสื่อในว่าบ่มีครอบครัวใดหรือคู่รักใดจะต้องการจุดจบด้วยการเลิกลาหรือยาห้างกันแต่ในเมื่อบ่เข้าใจกันบ่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปก็บ่ควรจะฝืนต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายถ้าสองคนยินยอมโดยดีแล้วก็บ่มีไผที่จะมาขัดขวางได้ท่านผู้ฟังเพียแพงพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยทานได้ฟังจากสมเพ็งมวลมวลจากรายการก่อนเนาะแล้วจึงก็มาล้มกันต่อ
1: สำหรับสองเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามหาฟังไลฟ์กันลงถิ่นประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเฮาทั้งสองเกษณาและหุ่มเพลงเป็นผู้ดำเนินรายการสุดหันฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไลฟ์กันทุกท่านที่พ่อเฮาฟังไลฟ์กันลงถิ่นมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงอัตราการสมรสอยู่ประเทศจีนที่นับมือนับลุดหน่อยลงในขณะเดียวกันอัตราการย่าห้างผัดมีทะเอียงเพิ่มขึ้นซึ่งปัญหานี้ก็คงบ่มีแต่ประเทศจีนหลายประเทศก็คงจะมีสภาพแบบนี้เช่นเดียวกันรวมทั้งอยู่ประเทศลาว
0: สั้นเป็นอย่างอยู่ในสังคมจีนจนถึงขอบเขตทั่วโลกเรื่องแต่ได้เกิดมีปรากฏการณ์ที่อัตราสมรสลดหน่อยลงอันนี้ก็แมนย้อนการเปลี่ยนแปลงและการสร้างคุ้มประกอบทัศนวิสัยเกี่ยวกับความหักและการสร้างครอบครัวในสมัยปัจจุบัน
1: แม่นแล้วเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวนี้มันเป็นหัวข้อที่สำคัญหลายในสังคมของพวกเขาก็คือกับบรรดาประเทศในทั่วโลกโดยเฉพาะแม่นเคียงคู่กับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสภาพทั่วสังคมล้วนแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายประชาชนทั้งหลายมีความพึงพอใจที่อาศัยต่อเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็บ่มีความต้องการต่อความหักและก็การที่มีครอบครัวคือแต่ก่อนอีกแล้ว
0: แม่นแล้วแต่ก่อนสังคมย้ำบ่ทันพัฒนาและมีความสะดวกสบายคือในสมัยปัจจุบันจึงเฮ็ดให้การสร้างครอบครัวสามารถช่วยผู้ชายและผู้หญิงในการดำรงชีวิตเพื่อต้านภัยความเสี่ยงด้านการอยู่รอดและแบ่งปันความกดดันด้านเศรษฐกิจแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนี้อาหารสมดุลการบริการจัดการเรียกในเฮือนการประกันสังคมและการบริการแบบสังคมด้านแต่มีความอุดมสมบูรณ์หลายบ่จำเป็นต้องอาศัยการมีครอบครัวมีผัวหรือมีเมียก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ผู้เดียวได้ยังไงได
1: ้โอ้พิเศษในสมัยปัจจุบันนะระดับการศึกษาของผู้หญิงด้วยแต่ได้มีการยกระดับสูงขึ้นหลายกว่าแต่ก่อนจึงได้เฮ็ดให้ผู้หญิงนี่มีความกล้าหาญที่จะออกจากบ้านห่างไกลจากครอบครัวพ่อแม่ในเวลาเดียวกันก็บ่ต้องมีความผูกพันกลุ่มเกี่ยวเรื่องผัวหรือว่าเมียเป็นอันว่าเอาแบบสบายใจตนเองได้เลย
0: แมนส่วนในปัจจุบันประชาชนทั้งหลายยังมีความกังวลหลายต่อจิตใจของกันและกันทั้งสองคนจะต้องลงอยู่ความกันดีบ่ลดนิยมเป็นคนเอาใดและมีความพักความจริงใจต่อการแท้บ่เป็นต้นได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญเบื้องต้นที่จะตัดสินแต่งดงหรือสั่งครอบครัวน้ำหรือบอถือเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับประชาชนในยุคปัจจุบัน
1: แมนอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เฮ็ดให้คนทั้งหลายมีความกังวลในการที่จะสั่งครอบครัวหรือว่ามีคู่สมรสโดยเฉพาะแมนหลังจากสั่งครอบครัวแล้วการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกันการจัดงานแต่งดองก็ต้องได้ใช้เงินหลายเพื่อซื้อเครื่องสำหรับงานดองค่าใช้จ่ายสำหรับงานเลี้ยงรวมทั้งการสร้างเฮือนเป็นต้นพิเศษอยู่จีนค่าซื้อเฮือนก็แพงหลายจึงเฮ็ดให้ประชาชนยากที่จะเลือกมีคู่สมรสและบ่กล้าที่จะสมรสอีก
0: แมนผมแพงเว้าถูกต้องหลายค่าใช้จ่ายในการซื้อเฮือนเลี้ยงดูลูกและผู้เฒ่าถือว่าเป็นสาเหตุต้นต่อที่พาให้ครอบครัวประสบความยุ่งยากตามตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่เลือกยาห้างกันย้อนขอคันแย่งความกดดันทั้งด้านเศรษฐกิจกวม68ส่วนห้อยส่วนหลายเป็นครอบครัวไว้หนุ่มที่มีอายุต่ำกว่า35ปี
1: ย้อนแนวนี้จึงเฮ็ดให้ไว้หนุ่มส่วนหลายบ่ได้ปฏิบัติคือยุคของพ่อแม่ในเมื่อก่อนอีกแล้วข้าเจ้าก็ได้มีความรับผู้ใหม่ต่อกับการสร้างครอบครัวมักจะดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพสูงก็บ่ต้องการที่จะสร้างครอบครัวเพียงแต่ย้อนความสำเร็จด้านตัวชีวิตของการแต่งงานและเอาลูกเท่านั้น
0: ที่จริงแล้วปรากฏการณ์แบบนี้แม้นได้เกิดขึ้นอยู่ในหลายประเทศอยู่ในโลกอาจจะแมนย้อนว่าสังคมได้พัฒนาอย่างว่องไวหรือบ่บวกกับการพัฒนาเทคโนโลยีประชาชนมีทางเลือกที่ดีในการดำรงชีวิตโดยปราศจากการแต่งงานสั่งครอบครัว
1: ถึงแล้วใดก็ตาม การที่จะเลือกแนวใดล้วนแล้วแต่แม่นความสุขของตนเองท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้พวกเขาจะพักกันเพิ่มอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเขาแล้วจึงกลับมาล้มกันในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าเสียงเพลงที่พวกเราเปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบึกบานมวลซืนผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: บางที่นี่ผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเบาเกี่ยวกับอัตราสมรสที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันบัดนี้พวกเขามาล้มกันต่อ
1: คือพวกเขาได้เว้ามาเลยว่าในสังคมปัจจุบันทัศนะของคนทั้งหลายเกี่ยวกับการมีคู่สมรสหรือว่าสร้างครอบครัวนี้ล้วนแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายอัตราการแต่งงานอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกต่างก็มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลก็ได้ใส่นโยบายต่างๆมาช่วยและเป็นการอุดหนุนต่อวัยหนุ่มเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีให้แก่เขาเจ้าในการแต่งงานหรือว่าเอาลูก
0: แม่นแล้วคืออยู่จีนนี่ทั้งการรัฐบาลก็ได้ใส่นโยบายอุดหนุนต่างๆเงินอุดหนุนเอาลูกเงินอุดหนุนแต่งงานเป็นต้นมาช่วยวัยหนุ่มในการสร้างครอบครัวและเลี้ยงลูกอีกพร้อม
1: พิเศษได้ยินมาว่าวังมอมอมานี้ธนาคารแห่งหนึ่งอยู่นครเทียนซินได้แจ้งต่อภายนอกว่าประชาชนสามารถไปลงทะเบียนสมรสหรือว่าไปจดทะเบียนสมรสโดยกงอยู่จุดที่องค์การหน่วยงานประชาสังคมสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ธนาคารได้เลย
0: เกษณาก็ได้เห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกว่ามีความสนุกสนานหลายเนาะจะได้มาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนทั้งหลายในการสมรสแต่วันที่10พฤษภาคมปี2025เป็นต้นมาจีนได้สำเร็จการลงทะเบียนสมรสในขอบเขตทั่วประเทศประชาชนที่อาศัยอยู่แผ่นดินใหญ่สามารถไปลงทะเบียนสมรสได้อยู่องค์การเวียงานประชาสงเคราะห์ที่เกี่ยวของใดก็ได้ทั้งหมด
1: โอ้อันนี้เว้าสำหรับผู้ที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงแล้วแม่นมีความสะดวกสบายหลายที่สุดเนาะ
0: แม่น
1: และหลังจากได้ใช้มาตรการดังกล่าวเป็นต้นมามีตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวจำนวนบ่น้อยยังได้เริ่มสร้างจุดสำหรับการจดทะเบียนสมรสแห่งใหม่ต่อตัวนี้องค์การเรียกงานประชาสงเคราะห์ท้องถิ่นอยู่อูลุกี้ของเขตซินเจียงนครเซิงตูแขวงเสสวนและนครนิงโปแขวงเจอเจียงเป็นต้นได้ไปประจำการปฏิบัติเรียกงานท่ามกลางความเบิกบานมวลซืนเพื่อให้บริการลงทะเบียนแก่คู่สมรสกระบอน
0: การที่เปิดทรงทั้งใหม่ต่างๆให้แก่ไว้นมทั้งหลายในการลงทะเบียนสมรสนี้บ่เพียงแต่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ไว้นมทั้งหลายหากย้ำเป็นสีสันพิเศษที่สุขนิยมให้ประชาชนมีความสนใจหลายเพิ่มขึ้นในการแต่งงานในสังคมครอบครัวก็ได้แสดงให้เห็นการบริการที่มีความหลากหลายของทั้งการที่เกี่ยวของของจีน
1: แม่นแท้เพราะว่าสังคมได้มีการพัฒนาได้ส่งผลต่อแนวความคิดและก็ความรับรู้ต่อกับการสร้างครอบครัวของวัยหนุ่มทั้งหลายก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันหมายว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับกระแสของยุคสมัยนั่นเอง
0: มาถึงต้นหลายสำหรับยูเล้าแดได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวใดบ่เกี่ยวกับการลงทะเบียนสมรสนี้ยังคือเก่าแม่นบ่ล่ะ
1: สำหรับอยู่ประเทศลาวแล้วโดยทั่วไปนี่ก็จะบ่มีขบวนคนควยหรือว่าพวกระดมแบบอยู่จีนกิจสนาแต่ก็อาจจะมีอยู่ในระดับครอบครัวนะที่พ่อแม่เฒ่าแก่ลุงตาเนี่ยอยากให้ลูกของตัวเองสร้างครอบครัวไว้อยากให้ลูกได้เป็นฟังเป็นฟ้าอยากอุ้มหลานอย่างสินะหรือก่อนที่จะมอบธุรกิจของครอบครัวให้ลูกก็ต้องอยากเห็นลูกได้สร้างครอบครัวก่อนจึงจะมีความหู้หอบครอบนะมีความรับผิดชอบสูงต่อธุรกิจหรือถ้าเป็นประชาชนอยู่ในชนบทนี่ก็อยากให้ลูกตัวเองสร้างครอบครัวไว้ๆที่จะได้มาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินและก็ทำการผลิตของครอบครัวเป็นต้น
0: ถือว่าอยู่แล้วเนี่ยสามารถทักษะและปฏิบัติในรูปแบบคือเก่าอยู่เนาะ
1: แม่น
0: เรื่องความหักเลการสร้างครอบครัวมันแม่นความตัดสินใจของคนสองคนถ้าทั้งสองหักกันมีความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วฝ่ายชายก็บอกให้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขอแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสอยู่ห้องการภายในของเมืองแล้วก็จ้างงานแต่งดงตามความเหมาะสมแต่ว่าถ้าเว้าถึงการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
1: แม่นแล้วคนยุคใหม่นี่เขาเจ้ามีความคิดเป็นของตนเอง พอมีความหับหู้มีความทันสมัยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองหลายขึ้น
0: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับปัญหาอัตราสมรสที่ลดลงในสังคมปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายประเทศพร้อมเผชิญหน้าอยู่บ่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงแนวใดล้วนแต่ต้องมีแนวที่เปลี่ยนบ่ได้อันนึงนั่นก็คือการสืบทอดของคนรุ่นหลังของมนุษย์พัฒนาไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีตั้งแต่บุหันนาการจึงบาดี
0: แม่นแล้วและเคียงคู่กับการพัฒนาและกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันก็ได้เห็นให้สังคมตกอยู่ในสภาพที่มีจำนวนผู้สูงอายุนี้เพิ่มหลายขึ้นมักเกิดให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆเช่นว่าทางด้านการเลี้ยงดูผู้เฒ่าบ่การขาดเขินแห่งงานบ่และสังคมขาดกำลังที่เข้มแข็งในการสร้างสาพัฒนาประเทศเป็นต้นล้วนแต่เป็นปัญหาที่สำคัญทั้งหมด
1: แม้นแล้วสั้นเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ต้องใส่นโยบายและมาตรการใหม่ต่างๆเพิ่มเติมอีกเพื่อสามารถช่วยประชาชนในการสร้างครอบครัวอย่างแม่นเคียงครอบครัวมีความแม่นเคียงแล้วทั่วสังคมจึงจะพัฒนาไปตามทิศทางที่มีความแม่นเคียงและมีความเจริญรุ่งเรืองได้เช่นกัน
0: เกษณาเว้าถูกต้องหลายโดยเฉพาะแม่นในสังคมที่มีความทันสมัยคือสังคมประเทศจีนที่นับมือเฮ็ดให้คนสนใจนำแต่เทคโนโลยีและก็ความสะดวกสบายทางบริการสังคมจนลืมวัฒนธรรมหรือว่าวัฒนจักรของมนุษย์ที่ต้องได้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงเฮ็ดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆของทางการจีนนี้ได้ออกแห้งระดมคนควยและก็สร้างเงินไขสะดวกให้แก่วัยหนุ่มเพื่อให้เขาเจ้าหันมาใส่ใจเรื่องการสร้างครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่บ่ควรเมินเสยอีกต่อไป
1: แม่นแล้วผมแพ้มากถูกต้องหลายท่านผู้ฟังที่แพ้มาฮอนี่เวลาไล่กันก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตำนั้นไล่กันขอขอบใจเพื่อมีไล่กันทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไล่กันล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้แต่ภายหลังที่ท่านรับฟังไล่กันของพวกเขาแล้วถ้าหากท่านมีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินไล่กันพวกเขาเติมก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันซ้ายให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 นหา 9:00 นและวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 นหา 8:00 นท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 นหา 9:00 นและวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 นหา 8:00 นท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่หูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านยิ่งดีต้นทับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังระหว่างวันที่1มิถุนายนหาวันที่31สิงหาเมียนลัญญาเวลาสำคัญสำหรับวงการอุตสาหกรรมหุบเงาจีนและต่างประเทศที่ให้ความสนใจตลาดหุบเงาจีนเพราะว่าและแนวดังกล่าวเมียนย้ำผักเฮียนและดูห้อนของหงเฮียนต่างๆอยู่จีนนับแต่หงเฮียนอนุบาลจนฮอดมหาวิทยาลัยมีแต่ว่าเมื่อเริ่มผักเมื่อเขาเฮียนและจำนวนวันผักมีความแตกต่างกันในและแนวนี้ผู้ปกครองเด็กน้อยเยาวชนและวัยหนุ่มทั้งหลายจะเข้าสมหุบเงาหลายหับจากการขายปี้เข้าสมหุบเงาจะเพิ่มขึ้นอย่างหลายนั้นย้ำผักระดูห้อนปีนี้มีหุบเงาจีนและต่างประเทศประมาณน้องห้อยเสาเรื่องได้เข้าซ้ายอยู่จีนเนื่องในหุบเงาดังกล่าวกวมเอาลายประพีตเซนประวัติศาสตร์การปฏิวัติอาสัญกรรมการตัวสู่กระตวนตลกและอื่นๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัยในรายการมื้อนี้ตาละวันจะเน้นนำหุบเงาจีนเรื่องหนึ่งที่เข้าซ้ายในย้ำผักระดูห้อนหุบเงาเรื่องนี้มิสเซวาคิดฮอดเดอร์เมียนเรื่องแล้วเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนหญิงสองคนนับแต่ไว้เด็กจนฮอดไว้กลางตลอด24ปีทั้งสองได้อยู่แข็งขังกันห่วงกันผเสริญกับเรื่องสำคัญในชีวิตบัดนี้พวกเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยตาละวันจะเล่าเนื้อในละเอียดสู่ฟัง

ท่านผู้ฟังเพลงมวลๆผ่านไปพวกเขามาเราหุบเงาเลยเรื่องราวของหุบเงาเริ่มต้นอยู่ของเฮียนปฐมแห่งหนึ่งนางเมลี่อายุ8ปีแกนย่ายเขาเฮียนอยู่ของเฮียนแห่งนี้นางมีนิสัยลาเลิงมักเว้ามักปากคิดเดอร์ไลน์ส่วนเพื่อนความห้องของนางคือนางเก้าฝันเมียนเด็กน้อยที่สุขุมละเอียดหอบคอบมักช่วยเหลือคนอื่นเมื่อหนึ่งข้าเจ้าสองคนได้เมื่อบ้านน้ำกันหลังเลิกเฮียนยังบังเอิญนับแต่เมื่อนั่นเป็นต้นไปสองคนก็กลายเปลี่ยนเสี้ยวกันเลยสองสาวนี่สัญญากันว่าจะเปลี่ยนเสี้ยวกันในตลอดชีวิตและความการใส่ชีวิตอยู่ตัวเมืองใหญ่ในอนาคตทั้งสองมีนิสัยใจคอแตกต่างกันนางแมรี่มาค้นหาโลกภายนอกส่วนนางก้าวฝันมาเก็บอารมณ์ไว้ในใจข้าเจ้าเข้ากันได้ดีได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในตอนเซ็นเข้ามหาวิทยาลัยทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้แต่วัยเด็กพักการสมัครมหาวิทยาลัยอยู่นครเดียวกันย้ำมีเวลาวางข้าเจ้าเฮเวียกพิเศษน้ำกันกินข้าวน้ำกันอยู่ห้องอาหารความการวางแผนอนาคตหลังเฮียนจบหลังจากเฮียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วสองสาวได้เช่าอพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งและความการเริ่มต้นชีวิตเปลี่ยนผู้ยายที่ต้องพองตนเองนางก้าวฝันมีเป้าหมายชัดเจนตั้งหน้าและรับผิดชอบต่อเวียงงานทั้งหมดมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานชีวิตของนางก็เหมือนดังหลายคนในสังคมหลังจากเฮเวียร์โบเท่าใดบีก็ได้สร้างครอบครัวแล้วส่วนนางแมรี่มีความฝันอยากเป็นแม่ครัวใหญ่อยากมีชีวิตแบบเสรีและประจำเป็นต้องตายโตนางได้เปลี่ยนแฟนเรื่อยๆหวังอยากพบเนื้อคู่ตัวจริงแต่สุดท้ายก็เลือกกันหมดต่อไปนี้สองสาวจะพบกับเรื่องอย่างใดจักน้อยมาล้มกันต่อบัดนี้พ่อเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพราะเนื้อไหนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ให้มวนผ่านไปพวกเขามาเราคุบเหงาต่อนางเมลี่และนางเกาฝันได้ความการเซาอพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งอพาร์ตเมนต์นี้เป็นสถานที่สำคัญและพักผ่อนย่นอารมณ์สำหรับข้าเจ้าในเวลาพบปัญหาในหน้าที่การงานเกิดเรื่องเสียใจน้ำแฟนข้าเจ้าทั้งสองจะได้ร่วมการมดคืนเป็นแบบส่วนตัวแต่เมื่อมีผลงานเล็กๆน้อยๆในหน้าที่การงานข้าเจ้าจะโทรหากันเพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆยามทันทีข้าเจ้าตั้งถือเอาผู้คนล้อมอ้อมข้างเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของตนรูปเงาเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันเนียนเส้นระหว่างข้าเจ้าด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันคือตัวมีกินน้ำกันในยามดึกให้คำปรึกษากันเมื่อพบปัญหากับแฟนพิธีการในยามที่มีความเห็นต่างกันและเสาเคียงกันแล้วก็ดีขึ้นคือเก่าบ่มีปัญหาใดเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทั้งหมดล้วนแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนดังชีวิตของคนทั่วไปแต่ชีวิตปกติแบบนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากกวดสุขภาพประจำปีนางก้าวฟันเถื่อบงมาติเป็นพญามาแหงข่าวห้ายที่มาแบบบุบบับแต่เฮ็ดให้ถูกคนตกใจทั้งอีกนางก้าวฟันอย่าปิดบังเรื่องเจ็บเป็นเพื่อบ่ให้ครอบครัวและเสี่ยวเป็นห่วงน้ำแต่ว่านางแมรี่ได้สังเกตออกสภาพผิดปกติของเราในเมื่อได้ฮู้เรื่องพญาของก้าวฟันแมรี่ได้จดเวียกทั้งหมดของตนไปอยู่แข็งขังและบังเน้งดูแลก้าวฝันการปิ้นปวดพันยับมาแหงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาหลายและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต้องไปกวดสุขภาพเรื่อยๆต้องผ่าตัดต้องบำบัดเป็นประจำส่วนก้าวฝันก็น่าอิดตัวหลายนางต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจคือผมลนร่างกายเจ็บปวดอย่างตัวเนืองอารมณ์ให้แบบคุ้มบ่ได้เพราะว่าแนวใดก็ตามแมดี้แต่อยู่แข็งขังตลอดและเปลี่ยนมูในเรื่องทุกอย่างคือความกันไปเลือกซื้อผอมปอมไปกวดสุขภาพไปซื้อยานางฟังก้าวฝันเราความกังวลตัวการเจ็บเป็นและอนาคตส่วนผัวของก้าวฝันหู้สึกมีความกดดันหลายย้อนเจ็บเป็นนักและสภาพสุสมลงของเมียจึงเริ่มถอยตัวออกห่างแต่เสี่ยวยังยืนแข็งขังอยู่ต่อท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักน้อยล้มกันต่อ

0: ้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพราะเนื้อไหนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องที่ตามหาฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมานี่ตะละวันเมียนเราคุบเงาเรื่องคิดฮอดเดอร์บัดนี้ตะละวันเราต่อเลยวันเวลาผ่านไปเมื่อแล้วเมื่ออีกแม่ลี่ได้เบิ่งแนงดูแลเกาฝันเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่สองคนก็เริ่มเกิดมีปัญหาเกาฝันเปลี่ยนความว่าตนเองกลายเป็นภาระของเซลฮู้สักผิดก็เลยตั้งใจหั่งเหินกับแม่ลี่คำเว้าก็เต็มไปด้วยความบ่สนใจเมื่อเองข้าเจ้าได้พิจารณาการแฮงเกาฝันเว้าว่าเป็นไปบ่ได้ที่ให้เจ้ามาแก้ไขเรื่องของคอยตลอดชีวิตหลังจากการเถียงกันครั้งนี้สองคนก็เลยบ่ได้ไปมหาสู่กันที่จริงแล้วผู้สมก็สามารถเข้าใจความคิดแท้จริงของเกาฝันแล้วก็อยากกลายเปลี่ยนภาระของแม่ลี่ว่าอยากให้แม่ลี่ใส่ชีวิตของตนโดยประมิสิ่งกีดขวางในระยะที่ใส่สัมพันธ์สองคนคัดสนกันแม่ลี่ได้พบพ่อเรื่องใหญ่ในชีวิตแล้วได้เถอพาแบบบ่ตั้งใจแต่ว่าผู้เป็นแฟนสร้างผักบ่มีความหาผิดชอบและแนกทางกับแม่ลี่แล้วพันจาพิจารณาแล้วแม่ลี่ตัดสินใจจะเอาลูกคนนี้และเลี้ยงดูด้วยตนเองแต่ปัญหาที่มีอยู่เห็นว่า 1. เมียนเซียวที่ตั้งใจหั่งเหินกับตนเองอีอันหนึ่งเมียนลูกที่จะเกิดมาแม่ลี่หู้สึกมีความกดดันทั้งสองเรื่องนี้ในเมื่อได้หับหู้ความตัดสินใจของแม่ลี่แล้วก้าวฟันก็พยายามเหตุสิ่งที่ตนเองเหตุได้เพื่อแม่ลี่แล้วเข้าใจความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของแม่ลี่ก็เข้าใจความลำบากที่เลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวแล้วบ่มักเว้าบ่มักปากมีเพียงแต่ลงมือเหตุตัวจริงแล้วได้ซื้ออพาร์ทเมนต์ที่แม่ลี่เซานั่นทั้งได้โอนรถของตนให้แก่แม่ลี่วางยาให้ชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของสองแม่ลูกบ่พบความหยุ่งยากหลายเน้นย้ำค่อยแรงเมื่อนเองสองคนได้กลับมาคืนดีกันคือเก่าเมื่อนั้นสองคนไต่ไปยังเลาะตามแคมป์หนองที่หมักไปเรื่อยๆในย้ำอย่างน้อยต่างคนแต่เล่าเรื่องกังวลใจของตนเกาฝันกังวลว่าปวงฮู้ว่าพญาติของตนจะนักน้องขึ้นถึงขันใดปวงฮู้ว่าอนาคตของตนจะเป็นคือแนวใดเปลี่ยนความว่าตนเองจะบ่เห็นมือที่เสียวเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนแมรี่ก็กังวลว่าตนเองเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองคนเดียวจะพอความหนุนยักต่างๆที่ตนเองบ่สามารถคาดคะเนได้เปลี่ยนความว่าจะบ่มีเกาฝันอยู่ข้างข้างตนในอนาคตสองคนได้เล่าความในใจของตนเปิดอกเปิดใจซึ่งกันและกันคือกับเมื่อก่อนท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยพวกเฮามาเล่าเรื่องราวของผู้หญิงสองคนนี้ต่อ

平文文盼拜พวกเขามาเราหุบเงาต่อก้าวฝันสืบตัวไปบำบัดอยู่ห้องหมอเรื่อยสุขภาพเบิดดีขึ้นเบิดนักนวงกว่าเก่าส่วนแม่ดีได้กักเกี่ยมเปิดห้านอาหารทั้งรอคอยมือเกิดลูกมือเกิดลูกมาเหาะแล้วถึงว่าก้าวฝันอ่อนเพลียหลายแต่แล้วก็ลดถ่ายอยู่นอกห้องผ่าตัดลูกที่เกิดมาได้น้ำออกความหวังใหม่และสีสันให้แก่ชีวิตของข้าเจ้าก้าวฝันไปยามแอ่น้อยเรื่อยๆวาดภาพอนาคตของแอ่น้อยพร้อมส่งเสียนี่ได้วางแผนอนาคตไว้ยามที่สุขภาพของก้าวฝันดีขึ้นแล้วข้าเจ้าก็เปิดท่านอาหารน้ำกันเฮ็ดให้ความฝันที่เป็นแม่ครัวของแมรี่ปรากฏผลเป็นจริงแต่ชะตากรรมบ่เป็นไปดังใจพญาตมาแห้งของก้าวฝันณมื้อนับนักนองการปิ้นบัวก็บ่ได้ผลเข้าสู่ระยะตอนท้ายของชีวิตแล้วก้าวฝันก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วบ่ได้ปิ้นบัวพญาตต่อหาแม่นจักการเรื่องหลังความตายแล้วบ่ได้ใช้ชีวิตตอนท้ายด้วยความเศร้าใจทั้งใต้สักสวนไฮเมลี่ใช้ชีวิตอย่างมนเซินบ่ต้องสุข

造เสียใจในที่สุดก็ฟันได้เสียชีวิตไปแล้วการสูญเสียของเซียวได้เฮ็ดให้เมลี่เจ็บปวดหลายเมลี่ทั้งเลี้ยงดูลูกทั้งเฮ็ดเวียกหาเงินแต่ละมือต้องยุ่งกับเวียกหลายอย่างแต่ในเมืองยังพันถนนขนทางที่เคยเนียงเลาะกับเซียวฟังเพลงเก่าและเบิ่งรูปถ่ายรวมกับเซียวก็ล้วนแต่คิดถึงเรื่องอดีตที่เกี่ยวกับเซียวหลายปีผ่านไปลูกยายเขินแล้วเมลี่ได้พาลูกไปยังโลตามแคมป์หนองบอนที่มักไปยังโลกับเซียวในเมื่อก่อนเราบอกลูกว่าบอนนี่เมียนบอนที่เซียวแม่มักที่สุดเมลี่ได้พาลูกเสิร์ฟตัวเดินไปข้างหน้าและใส่ชีวิตเป็นอย่างดีดังที่เก้าฝันได้หวังไว้ถึงว่าเมลี่บ่ได้ว่าครั้งว่าคิดฮอดเรื่อยๆแต่การกระทำต่างๆล้วนแต่ได้ส่งแสนให้เห็นถึงความคิดฮอดมาฮอดนี่หูบเงาก็ได้อัดสักลงแล้วท่านผู้ฟังพวกเขาก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันเนาะ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพาะเนื้อไนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและ

0: ถึงจ
1: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
0: รายการนี้จะพาทานไปพูดจักกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เหงาและละครโทรภาพ
1: จะลืมติดตามหับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

เพลงมวนๆผ่านไปพวกเขามาล้มกันต่อท่านผู้ฟังพวกเขาสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเพราะว่าเมียนหุบเหงาหรือละครโทรภาพส่วนหลายเมียนเน้นใส่ความหักระหว่างเบ้าสาวและความหักในครอบครัวเปลี่ยนลักแต่ว่าหุบเหงาเรื่องคิดฮอดเดอร์ได้สงสัยมิตรภาพอันเลิศเซิงระหว่างผู้หญิงสองคนข้าเจ้าแต่อยู่แข็งขังกันเปลี่ยนเวลาเสากว่าปีความหักแพงจากมูเพื่อนกลัวสามารถเปลี่ยนแห้งใจในเนียมหยุ่งยากและท้อถอยใจพร้อมเดียวกันนั้นหูบเงาเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงทุกๆอารมณ์ของมิตรภาพคือหักแพงกันพิทยังกันมีความขัดแย้งกันแต่สวยสูญอยู่หนุนกันดาราวันคิดว่าบุมิสายสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบต้องพบกับปัญหาเล็กๆน้อยๆสำคัญคือบ่ปะบ่ทิมกันเข้าใจกันและฮู้บุญคุ้นกันฮู้เหงาเรื่องนี้ก็ได้ส่งเสียงให้เห็นถึงปัญหาต่างๆในชีวิตจริงคือเกิดแก่เจ็บตายล้วนแล้วแต่เป็นความจริงของธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ฮู้เหงาเรื่องนี้บ่ได้ปั้นแต่งนางเอกที่สามารถเอาชนะทุกอย่างก็บ่ได้ปิดท้ายด้วยเรื่องสวยงามทุกอย่างมันได้บ่งบอกให้ฮู้ว่าการละจากกันแม่นเรื่องที่ทุกคนต้องพบพ้อในชีวิตการเลิกล้างความโศกเศร้าแม่นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้พวกเขาต้องฮู้อยู่ความกับความโศกเศร้าและความคิดฮอดคิดถึงและสืบตัว9เดือนไปข้างหน้าพร้อมเดียวกันนั้นฮู้เหงาเรื่องนี้นั้นได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแม่นิงในยุคปัจจุบันนางเอกสองคนได้เลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันก้าวฝันได้แต่งงานสั่งครอบครัวและวางอยากมีชีวิตที่มั่นคงส่วนไม่ดีตัดสินใจเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองคนเดียวล่าฝันของตนและอยากมีชีวิตแบบบ่ตายตัวการเลือกทั้งสองอย่างนี้บ่มีอันผิดอันถูกอันดีอันบ่ดีเพราะว่าชีวิตคนเฮาบ่แม่นว่าต้องมีเส้นทางที่คือกันหมดแต่ละคนล้วนแต่สามารถเลือกวิถีชีวิตที่ตนเองมักในยามเดือดร้อนข้าเจ้ากูบ่ได้ฝากความหวังทั้งหมดน้ำผัวและแฟนข้าเจ้าหามือด้วยตนเองอย่างแข็งแกร่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังจากสมคบเงาเรื่องนี้แล้วตะละวันคิดว่าหลังจากใหญ่มาแล้วต่างคนต่างมีชีวิตของตนหมู่เพื่อนที่ใกล้ชิดในเมื่อก่อนกูอาจจะคอยห่างเหินไปวันเวลาได้เฮ็ดให้คนเฮามีการเปลี่ยนแปลงและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันบ่มีผู้ใดจะอยู่บนเก่าตลอดแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่ามีความทรงจำอันดีงามจะอยู่นำพวกเฮาตลอดและนำเอาความอบอุ่นใจให้แก่พวกเฮาเสมอเอาละท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเด้อพบกันใหม่ในรายการหน้าสมมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ภูเจียวฮวาภูเจียวฮวาตั้งอยู่ภาคตะวันตกเสียงใต้ของแขวงอังคุยเป็นหนึ่งในภูใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธซีหน่วยของจีนในนามมโยตว่าเป็นบอนที่กราบไหว้พระหลายที่สุดและภูธมิตรอยู่ภาคตะวันออกเสียงใต้นักท่องเที่ยวของจีนและต่างประเทศไปกราบไหว้พระย่างดวงหลายตลอดปีภูเจียวฮวามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลายมีจอมภู99จอมในนั้นมี9จอมสง่างามที่สุดเช่นจอมภูแทนสวรรค์หรือเทียนไถ่เฟิงจอมภูดอกบัวหรือเหลียงฮวาเฟิงจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงและจอมภู10เจ้าชีวิตหรือชีหวังเฟิงเป็นต้นจอมภูลักคือจอมภู10เจ้าชีวิตซูมจากระดับน้ำน้ำทะเล 1,341 เมตรเป็นบอนสูงสุดของภูเจียวฮวาอากาศของภูเจียวฮวาดีหลายมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายซึ่งผสมประสานกับทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นอย่างดีได้นามมโยตว่าเป็นเมืองพุทธดอกบัวเมืองพุทธเมืองเทวดาอยู่ทั้งภูเจียวฮวามี82วัดเช่นวัดขว้าเฉิงหอห้างกายวังอันยูห้อยปีและอื่นๆมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ 6,800 กว่าองค์เป็นบอนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาในเป็นบอนท่องเที่ยวและพักห้อนที่ดีวัดขว้าเฉิงวัดขว้าเฉิงเป็นวัดหลักของภูเจียวฮวาในปี781ถือกำหนดเป็นบอนทำพิธีของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในข่าวนั้นฮ่องเต้ได้มอบป้ายที่เขียนว่าวัดขว้าเฉิงในวัดมีคัมภีร์หลายซึ่งเป็นวัตถุบูฮานอันล้ำค่าของจีนหอห้างกายตามเล่าลือกันว่าในหอห้างกายได้สะสมห้างกายของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในหอมีวัตถุบูฮานศาสนาพุทธที่ล้ำค่าหลายวังอันยูห้อยปีวังอันยูห้อยปีหรือไปซุ่ยกงยังมีชื่อว่าวัดเมื่นปีหรือบ้านเหนียนซื่อเป็นสร้างขึ้นเพื่อบูชาห้างกายของพระอาจารย์อูเสียในเวลาพระอาจารย์อูเสียมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูเจียวฮวานั้นมีอายุ26ปีและกินแต่หมากไม่ปลาและน้ำบ่อตลอดปีจนอายุได้26ปีจึงมรณภาพหลังจากนั้น3ปีห้างกายของเพิ่นยังอยู่ในสภาพเดิมปัจจุบันยังได้บูชาห้างกายแท้ของพระอาจารย์อูเสียอยู่ทั้งภูเจียวฮวามีต้นสนนกยุงต้นหนึ่งมีอายุ 1,400 กว่าปีแมนทิวทัศน์ที่งดงามหลายของภูเจียวฮวาพากิมเกียวเจของราชอาณาจักรเกียวโรบูฮานคือสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูเจียวฮวาอายุ99ปีจึงมรณภาพ3ปีต่อมาห้างกายก็บ่เน่าคนทั้งหลายจึงเห็นว่าพันเมนพระโพธิสัตว์สิทธิกาบากับซาดมาเกิดแต่นั้นมาผู้เจียวคว้าจึงได้กลายเป็นบอนทำพิธีกราบไหว้พระโพธิสัตว์สิทธิกาบา

朱元璋皇帝皇上当拉斯翁明ในท้ายราชวงศ์หยวนผู้ปกครองบ่มีความสามารถเศรษฐกิจสังคมพัฒนาศักษาจนกระทั่งถอยหลังแม่น้ำเหลืองเกิดน้ำท่วมหลายเทื่อทั้งหมดเหล่านี้เฮ็ดให้ชาวเกษตรกรเกือบดำลงชีวิตบ่รอดฉะนั้นในกลางศตวรรษที่14ได้เกิดการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของชาวเกษตรกรอย่างขนาดใหญ่จู่หยวนจังมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1328หาปี1398ได้เป็นหัวหน้าผู้หนึ่งของกองทหารชาวเกษตรกรที่ลุกฮือขึ้นต่อสู้ในท้ายราชวงศ์หยวนเพิ่นกำเนิดอยู่ครอบครัวชาวเกษตรกรที่ทุกข์ยากที่หาวโจวคือเมืองเฟิ่งหยางแขวงอันหุยในปัจจุบันปี1352กัวจื่อซิงนำพาชาวเกษตรกรลุกฮือขึ้นอยู่หาวโจวจู่หยวนจังจึงได้เข้าร่วมกองทหารชาวเกษตรกรดังกล่าวย้อนจูหยวนจางต่อสู่อย่างกล้าหาญทั้งมีความเกียงกล้าสามารถบดลก็ได้ถูกกัวจื่อซิงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสำคัญหลังจากกัวจื่อซิงเสียชีวิตแล้วจูหยวนจางกลายเป็นหัวหน้าของกองทหารนี้เดือนมีนาปี1356จูหยวนจางนำพากองทหารบุกโจมตียึดเอาจีชิงคือเมืองหนานกิงในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเมืองว่ายิ่งเทียนต่อมาจู่หยวนจางได้รับเอาข้อเสนอของเสนาธิการสมัครรับเอาผู้มีความสามารถย่างหลวงหลายจากทั่วประเทศพร้อมกันนั้นก็ถือยิ่งเทียนเป็นฐานที่มั่นโดยใช้ยุทธโธบายที่ง่ายก่อนยากหลังจู่หยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารราชวงศ์หยวนที่อยู่อ้อมข้างเถื่อละเก้าเวลานี้กองทหารลุกฮือขึ้นกองอื่นๆก็ได้ยึดครองท้องถิ่นต่างๆยกตัวขึ้นเป็นผู้ปกครองปี1364จู่หยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารของเฉินหยู่เลี่ยงซึ่งเป็นศัตรูกำลังใหญ่ที่สุดแต่นั้นมากองทหารกองอื่นๆก็ได้ถูกจู่หยวนจางดับศูนย์ตามลำดับปี1368จู่หยวนจางตั้งตนเป็นฮ่องเต้อยู่ยิ่ง

天，当时拉什文娃明朱元璋国门皇帝太祖ในฤดูใบไม้ร่นปีเดียวกันกองทหารราชวงศ์หมิงยึดเอาต้าตูราชสถานีของราชวงศ์หยวนเหตุให้การปกครองของราชวงศ์หยวนสิ้นสุดลงแต่นั่นมาจู่หยวนจางได้ใช้เวลาอีกเกือบ20ปีจึงสำเร็จภารกิจท่อนหวมประเทศจีนจู่หยวนจางว่าว่าประเทศหาก็มีเสถียรภาพคือนกน้อยหาก็ออกจากหังลูกเอาขนมันบ่ได้ต้องดูแลให้ดีๆพระองค์เอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมสั่งให้สาวกสิกรที่หนีออกจากบ้านเกิดในปางสงครามนั้นกลับคืนไปเฮ็ดให้ไถนาส่งเสริมให้ข้าเจ้าทรัพย์สาวนาใหม่ส่งเสริมให้ปลูกฝ้ายมอนต้นปานและพืชเศรษฐกิจอื่นๆยกเว้นอากรให้ข้าเจ้า3ปีทอดปี1393เมื่อที่ดินปลูกฝังในทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสีเทาของท้ายราชวงศ์หยวนพระองค์ได้ฟื้นฟูเสรีภาพของสร้างหัตถกรรมทรงอยู่การพัฒนาหัตถกรรมพระองค์ยังเอาใจใส่น้ำชลประทานหลังจากสร้างตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาแล้วได้สร้างโครงการชลประทานหลายโครงการมาตรการเหล่านี้ได้สร้างเงื่อนไขที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั่วประเทศเติมอีกฮ่องเต้ท่ายจู่ของราชวงศ์หมิงยกเลิกอัครมหาเสนาบดีและสร้างตั้ง6สำนักอยู่ในวังซึ่งขึ้นกับฮ่องเต้โดยกรมทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสิทธิ์รวมศูนย์ของศูนย์กลางบริหารพระองค์สร้างตั้งหน่วยงานสอดแนมใหม่ที่ชื่อว่าจินยี่เว่ยแปลว่าผู้ป้องกันสุดงามเฮ็ดให้สิทธิ์ของฮ่องเต้ใหญ่ขึ้นตึมพระองค์ยังได้วางกฎหมายที่เข้มงวดลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ซ่อลาดบังหลวงและนายพลที่จองหองได้สร้างพื้นฐานอันดีงามให้เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองของราชวงศ์หมิง

บูฮานนักดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอารีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยินว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักบีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักบีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกบี1ค่อยบทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นจีนเป็นประเทศที่เน้นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเชิญผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องตำจอกเพื่อแสดงความสนิทแนมในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสื้อยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวลซื่นหลายบางเทือเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาชนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไถ่อู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าเฟินจิ่วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าหลูเจาเหล้าทบายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะเกือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยูนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเซียงไฮ้สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและหลายซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลหอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดเบิงนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจวป่าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

ท่านเมาเจ๋อตงกับการสร้างตั้งประเทศจีนใหม่เดือนกันยาปี1949กองประชุมครบคณะครั้งที่หนึ่งของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนจัดขึ้นอยู่ไปเพียงที่ประชุมตกลงสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกตั้งท่านเมาเจ๋อตงเป็นประธานรัฐบาลประชาชนส่วนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านจูเต๋อและท่านเดียวเซาฉีเป็นต้นเป็นห้องประธานตกลงเปลี่ยนชื่อไปพิงเป็นปักกิ่งกำหนดเป็นนครหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเดินดีส่วนสนามของทหารอาสาสมัครเป็นเพลงทราบถือธงแดง5ดาวเป็นธงชาติเวลา 14:00 นของวันที่1ตุลาผู้นำจีนประกาศขึ้นรับตำแหน่งแต่งตั้งท่านโจเอนไหลเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาชนส่วนกลางเวลา 15:00 นของวันที่1ตุลาจัดพิธีสังต่างประเทศประชาชนปักกิ่ง 300,000 คนเต้าโฮมกันอยู่สนามหลวงเทียงอันเหมินท่านเหมาเจ๋อตงยืนอยู่หอไซเทียงอันเหมินและประกาศต่อทั่วโลกอย่างเคร่งขรึมว่ารัฐบาลประชาชนส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นแล้วท่ามกลางเสียงปืนสะดุดีท่านได้สักธงแดง5ดาวเพื่อนธมิตรขึ้นยอดเสาด้วยตนเองต่อจากนั้นได้มีการเดินสวนสนามและงานลาดียิงดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการการสร้างตั้งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จีนเก่าที่เป็นเครื่องศักดินาเครื่องเมืองขึ้นเป็นเวลา100กว่าปีนั้นสิ้นสุดลงแล้วประวัติศาสตร์จีนได้เปิดหน้าใหม่ประเทศใหญ่ที่มีพลเมืองรวมเกือบ1ส่วน4ของโลกนั้นกลายเป็นประเทศที่เป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองประชาชนกลายเป็นเจ้าของประเทศชาติ

ตัวหนังสือจีนตัวหนังสือจีนแม่นหนึ่งในตัวหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและก็แม่นตัวหนังสือที่มีคนใช้หลายกว่าหมู่ในโลกตัวหนังสือจีนมีจำนวนดวงหลายคือมีประมาณ 60,000 ตัวในนั้นมีประมาณ 6,000 ตัวใช้เรื่อยๆตัวหนังสือจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกำเนิดจากรูปแต้มเพื่อบันทึกเรื่องตัวหนังสือจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันแม่นตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์เมื่อ 3,400 กว่าปีก่อนตัวหนังสือเหล่านี้พัฒนาหลายแล้วจากสมัยบูฮานฮอดปัจจุบันรูปของตัวหนังสือจีนได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงหลายจากรูปแต้มเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายรูปสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยการขีดฉะนั้นตัวหนังสือจีนก็เอิ้นว่าตัวหนังสือสี่เหลี่ยมในขยายจากจากูเหวินคือตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์จิงเหวินคือแบบตัวเขียนที่ควัดอยู่เครื่องทองสำริดเฉียวจวนคือแบบตัวเขียนที่ใส่ม้าควัดกาประทับลี่ซูคือแบบตัวเขียนทั้งการและไข่ซูคือแบบตัวเขียนระเบียบการวิธีสร้างตัวหนังสือจีนต้นต่อมี4อย่างดังลงนี้คืออันที่1แต้มตามรูปตัวอย่างคือเยื่อเคียงคือดวงจันทร์ที่กลมอันที่2ตึมเครื่องหมายบ่งบอกเรื่องใส่ตัวหนังสือที่แต้มตามรูปหรือใส่เครื่องหมายทั้งหมดตัวอย่างคือเย็นตึมจุดหนึ่งอยู่แหลมมีดบ่งบอกว่าบ่อนี้ก็แม่นคงมีดอันที่3เอาเครื่องหมาย2อันหรือหลายกว่านั้นประกอบขึ้นเพื่อบ่งบอกความหมายใหม่ตัวอย่างคือหมิงประกอบด้วยอื้อแปลว่าตาเวนและเย่แปลว่าดวงจันทร์ตาเวนอยู่ร่วมกันกับดวงจันทร์แน่นอนก็ต้องแจ้งสว่างอันสุดท้ายเอาภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบวกกับเสียงให้เป็นตัวหนังสือใหม่ภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบ่งบอกความหมายของตัวหนังสือภาคส่วนแสดงเสียงบ่งบอกสำเนียงของตัวหนังสือตัวอย่างคือหู3จุดเม้นภาคส่วนบอกรูปซึ่งบอกว่าแม่นตัวหนังสือเกี่ยวกับน้ำหูเม้นภาคส่วนบอกเสียงซึ่งบอกว่าตัวหนังสือนี้สำเนียงคือกับหูในหลายพันปีมานี้ชาวจีนแม่นเขียนตัวหนังสือตัวเต็มแต่ว่าลายโตมีขีดหลายอ่านยากจือยากและเขียนยากภายหลังปี1949เพื่อเผยแพร่การศึกษาให้ทั่วถึงรัฐบาลจีนได้ปรับตัวหนังสือให้ง่ายขึ้นอย่างเป็นเอกภาพกันได้ย่อตัวหนังสือตัวเต็ม 2,000 กว่าตัวปัจจุบันตัวหนังสือจีนตัวย่อเป็นหนึ่งในตัวหนังสือทางการของสหประชาชาติในประวัติศาสตร์ตัวหนังสือจีนเคยถือเกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามยืมใช้เป็นเวลายาวนานปัจจุบันตัวหนังสือจีนพ่วงหันเป็นแบบสากลย้อนความมีชีวิตชีวาและเสน่ห์เอกลักษณ์ของตน

สรรพยากรน้ำปริมาณทรัพยากรน้ำของจีนอยู่แถวหน้าของโลกแต่ปริมาณที่เฉลี่ยตามหัวคนสัมผัสตามกว่าหลายประเทศและเพียงแต่เท่ากับ1ส่วน4ของจำนวนเฉลี่ยตามหัวคนของโลกเท่านั้นจีนมีแม่น้ำล้ำเสหลวงหลายแม่น้ำสำคัญมีแม่น้ำยางซีเกียงแม่น้ำหลวงแม่น้ำไข่มุกแม่น้ำยาหลู่จังปู่และแม่น้ำซงขวาเป็นต้นหนองสำคัญมีหนองต้องทิงหนองปัวหยางหนองหงเจือหนองไทหูและหนองเฉาหูนอกนี้ล้านน้ำก้ามก็มีเนื้อที่กว้างใหญ่ซึ่งแม้นทรัพยากรน้ำเจิดที่สำคัญทั้งว่าจีนมีทรัพยากรน้ำหลายสมควรก็ตามแต่กระจายอยู่แห่งต่างๆอย่างบ่สม่ำเสมอกันบ่รวมแล้วแม้นภาคตะวันออกเฉียงใต้มีหลายภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีหน่อยจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือค่อยๆหน่อยลงปริมาณน้ำไหลในแม่น้ำต่างๆของจีนมันต่างกันหลายแม่น้ำยางซีเกียงมีความยาว 6,300 กิโลเมตรแม้นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลหลายที่สุดของจีนซึ่งปริมาณน้ำไหลที่เฉลี่ยต่อปีแม้น975ตื้อ500ล้านเมตรก้อนความหลายกว่า1ส่วน3ของทั่วประเทศซึ่งเพียงแต่ถ้าจากแม่น้ำอเมซอนอยู่อเมริกาใต้และแม่น้ำกงโกของทวีปแอฟริกาเป็นอันดับ3ในโลกแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลอันดับ2ของจีนแม่น้ำไข่มุกคิดเฉลี่ยต่อปีแม้น336ตื้อเมตรก้อนแม่น้ำยาหลู่จังปู่แม้นอันดับ3มี139ตื้อ540ล้านเมตรก้อนแม่น้ำเหลืองแม้นแม่น้ำใหญ่อันดับ2ของจีนมีความยาว 5,500 กิโลเมตรแต่ปริมาณน้ำไหลเพียงแต่เป็นอันดับ8เท่านั้นจีนมีทรัพยากรน้ำค้อนใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ในทั่วประเทศมีบ่อน้ำค้อน 2,600 กว่าบ่อ

ดร.สุญญาเซนและการปฏิบัติในปี1911ดร.สุญญาเซนกำเนิดในปี1866เป็นคนเมืองเชียงชันเมืองจงชันในปัจจุบันของแขวงกวางตุ้งในยามน้อยมักฟังเรื่องของหงซิ่วเฉียนที่กล้าต่อต้านรัฐบาลชิงและสร้างระเบียบใหม่ในเวลาอายุ12ปีสุญญาเซนไปฮาวายได้เรียนความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของตะวันตกผ่านการอ่านปื้มบันทึกประวัติของจอร์จวอชิงตันและอับราฮัมลินคอนท่านได้ตั้งอุดมการณ์เพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศและประชาชาติอย่างเด็ดเดียวปี1894สุญญาเซนได้จัดตั้งองค์การปฏิบัติด้านราชวงศ์ชิงที่มีชื่อว่าสมาคมจีนเจริญในจีนดังด้าวผู้หักชาติอยู่โฮโนลูลูปี1905อยู่ญี่ปุ่นสุญญาเซนได้ร่วมสมาชิกขององค์การปฏิบัติจำนวนหนึ่งสร้างตั้งสมาคมปฏิบัติจีนที่มีขนาดใหญ่ทั่วประเทศจีนวางเป้าหมายจะโค่นล้มราชวงศ์ชิงเพื่อเฮ็ดให้จีนเจริญรุ่งเรืองและสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนสุญญาเซนสรุปอุดมคติการปฏิบัติของพันวาลัทธิไตรลาศคือประชาชาติสิทธิประชาธิปไตยประชาชนและชีวิตประชาชนสุญญาเซนกับสมาชิกพรรคปฏิบัติจัดตั้งการลุกฮือขึ้นสู่หลายเทืออย่างลับๆแต่ปลาใส่หมดสาวพรรคปฏิบัติหลายคนได้อุทิศชีวิตอันล้ำค่าแต่น้ำใจของข้าเจ้าให้กำลังใจแก่ผู้หักชาติอยู่ภายในและต่างประเทศสืบต่อสู่วันที่10ตุลาปี1911สมาคมวรรณคดีและสมาคมก้าวหน้าซึ่งเป็นองค์การปฏิบัติแขวงหูเป่ยที่ดำเนินการเคลื่อนไหวปฏิบัติอยู่ในกองทัพเป็นเวลายาวนานนั้นในก่อการลุกฮือขึ้นสู่อยู่อู่ช้างและได้หาผลสำเร็จซึ่งได้เฮ็ดให้การปฏิบัติในทั่วประเทศขึ้นสู่กระแสสูงแต่ละแขวงพากันตอบสนองภายในเวลา1เดือนปลายได้มี10กว่าแขวงประกาศเป็นเอกราชการปกครองของราชวงศ์ชิงแตกสลายอย่างวองไวปี1911เป็นปีชิงไข่ตามจันทคติจีนฉะนั้นในประวัติศาสตร์จึงเอื้อนการปฏิบัตินี้ว่าการปฏิบัติชิงไข่เดือนตุลาปี1911ดร.สุญญาเซนกลับคืนประเทศย้อนว่าพันในประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อภารกิจปฏิบัติและย้อนพันมีชื่อเสียงอิทธิพลอันสูงสูงในสมาชิกพรรคปฏิบัติฉะนั้นพันจึงได้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีสัวคราววันที่1มกราคมปี1912ดร.สุญญาเซนสบานดัวขึ้นทับตำแหน่งอยู่เมืองหนานกิงรัฐบาลสัวคราวสาธารณรัฐจีนสถาปนาขึ้นภายหลังสาธารณรัฐจีนสร้างตั้งขึ้นบ่ดลภายใต้การสนับสนุนของลัทธิจักรพรรดิ

0: 袁世凯ในยึดเอาตำแหน่งของประธานาธิบดีชั่วคราวอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนซึกภาคเหนือที่สุดโทรมเพื่อต่อต้านการปกครองของคนซึกภาคเหนือเดือนสิงหาปี1918พบองค์การการเมืองที่ถือสมาคมปฏิวัติจีนเป็นใจกลางในโฮมเข้ากันอยู่ปักกิ่งสร้างตั้งพรรคกวมินตั้งจีนดร.สุนยาเซนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานพรรค
1: เพลินเพลงเพลินใจไปกับวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz

ไหมจีนเมียนประเทศที่ผลิตใหม่ก่อนมูตามเล่ากันนะเซาจูภรรยาของเจ้าสวิตฮวงตี้ที่เริ่มการเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำผ่าไหมนักบัวฮันนาคดีเห็นละเทคนิคเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำใหม่ของจีนยังหน่อยมีประวัติศาสตร์ 4,000 ปีแล้วในสมัยเตกี้แต่ก่อนไม้ก็ได้กลายเป็นวัสดุตัดนิบของเสื้อเจ้าและพวกขนนางและกลายเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งออกขายนอกไม้ในสมัยโบฮันของจีนมีหลายชนิดหลังจากจังเชียนนักการทูตที่มีชื่อเสียงของจีนในราชวงศ์ฮั่นเปิดเส้นทางสายไม้ที่เชื่อมตัวเอรบและอาซีตะเวนตกเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนแล้วไม้ที่สวยงามของจีนก็ได้ถูกส่งไปประเทศต่างๆของเอรบและอาซีตะเวนตกอย่างบ่ขาดสายคนตะเวนตกมักไม้ของจีนที่สุดตามเล่ากันว่าในศตวรรษที่หนึ่งเจ้าชีวิตของจักรพรรดิโรมันบูฮานเคยนุ่งเสื้อไม้ของจีนไปเบิ่งละครเฮ็ดให้ทั่วโฮงละครตื่นตาตื่นใจขึ้นทันทีแต่นั่นมาทุกคนก็วางอยากใส่เสื้อไม้ของจีนจีนก็ถือเอื้อนว่าเป็นประเทศไม้ไม้เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นและได้สุขอยู่กันไปมหาสุขกันด้วยไม้ตีจิตระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในโลก